จอมังแกก็ได้นักก็ได้นักสิปากลิมาปาสีกาซาปาสีฮาลูปาสีโลมาดมโนอาตุยูองงเองเองลาบวงบังกิงมานีบวงบังกิงมานีปีจีปันตามุยังตังตังอยู่ดุลาเกลดังดุสุตันตาบรามปากบริงเงินตรงซากบวยบวยเต็มบอกมอย่างมะลูสอลอนแตงโบหญิสลันติกสลันติงตะนงโบหญิปารายอาวาดตันตากสลาใดลาลามันกวักบุกิดกุนุงเตงิปารายอาวาด

บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเจ้าลูกหนูอยู่ตานาโพลาจะมาแก่ขยำกอกได้นะขยำกอกได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโลปาสีโลมันมนุษย์ตัวยูโง่แง่งบวกบังเกิดมานี่บวกบังเกิดมานี่ปีจีปันตามุยังTentang berjuduk na buah keledak dosa Tentang berampak bunyi pungsak Buai-buai lah timok moyang meluk Selanting bunyi buung selantik Selanting tenung bunyi parai awat Tentang seladai lah laman kuak Bukit gunung tinggi